สาธุดงสดสีนั่งมาขอน้อมถอมว่าคุณล่นเกตปีตุเลศผู้แต่งให้สดสีได้ว่าโอลำขอไว้ป้อนละเลิศลำลำทรงกระใจเสียงได้ผู้ล้อนะฟังเสียงเพียงตรงหรือมุ่งเศร้าอายผู้เอาอยู่ทางพี่ปราบไปลี้พ้นพังให้เลื่อนยศเป็นไอทหารพวกศัตรูหมู่หายมานหลายยาสุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้

ากทั้งคุณแม่คุณพ่อให้รักษาพวกอายม่านหลายยาสุเห็นอายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกินต่อชดอใจแดนน้องผู้น้าอยู่บ้านไว้พ่อใน

0: โอเคอู้อ่ะเมนขะเหมียดูเจอู้อ่ะเมนขะเหมียดูดูเหยอาชีบ้าอู้อ่ะเมนแม่งงานยกกงสิงตะเดนลงจ้าดาเอ็มตะมาอะยาดาเจ้าหมองอ่ะหอบป่ะถ้าเมียนมาดุริยะไซปัญญาโหลโซดาบ่กว่ามันเนาะสึกเอ้เมียนมาดุริยะไซปัญญาโซดาตีลงตะบုတ်เด้เป็นหน้าท้องหน้าท้องตะยกกวยอ๋อหน้าท้องตะบုတ်อี้จีละบ่ะเหมียเฮาไล่นี่ขะเหมียอีลงเนี่ยอตันด้วยอไทอะอะปูเอ้ญีเหมี่ยอ๋อพันธิถ่าดาก้องเนี่ยล่ะเบเนียมาโลอะตีตะเล้ล sin dat pho lo de pho u a mi ya
1: e da jao si wa thei ja ra u ti a ne a phi ja bi tani a phi thei ja ra sa lai paw sai sa tin ya